0: ไปถึงวันไหนครับ
1: ที่ไหนครับ
0: Code 8 is fuel created gas concealment of merchandise for PITCA and code 23.
1: 10-4.